ตี้ละกะพัวไกหุดอังกุงลอซับโอซีลุนปอนใหญ่ๆลอละเป็นนนละไวซองปัวไกออนซองไกอังกุงบางดอลา

0: อีกแล้วนางจูรุอีกแล้วนางลิพันธ์มีปิกาไซโลการเบียงบ่งเป็นเกะลับพออันกิเลดุนปุเกะกลุ่มอนาถุมาเตมีดองปรักษณ์อนาถุแกนางเหรียญเวทลังปุสเนลีมาทันแล้วนางจูรุอีกปิกแล้วนางลิพันธ์ตั้งแต่นางลีปังตันอนาถุสิตาเมนางลีกระเพรกตุ่มเป็นลุนลุนรองรับแปดมีดองปรักษณ์รอดรองรับแปดแล้วให้นางลีเคลมดำอุลโลตั้งแต่ระดับการเบียงลองลองสิตาเมนางลีมีทั้งอาเฮมาลองสิตาเมนางลีละซนกูปิโลนีอาจารย์เมกแอนเป็นกับเรกตุมพันกิพาปอนลับปุซอนนังลีกิเคลมปอนดูอีกลมะ
1: นี่ลีเป็นนิ่งอันเกี่ยนิ่งกันแกทอมันเคลมปอนตั้งล่ะ
0: แ
1: กเจงเซียนิ่งกันแกนี่ลีไอ้นุตคอร์เรนอ่ะพิอานิสต์จะพันสีพาปอน
0: กันละ
1: สถาคลาสวัสดิบังแกนี่ลี2021นั่นนิ่งกันนี่ลีสคูลกังปุเชงนั่นนิ่งกันล่ะอามาสินนี่ลีปัจจัยทางโอเดด
0: กันละ
1: ลาสคูลสตูดิเอนส์และพาร์เรนส์และเป็นสตูดิเอนส์และเป็นเนี่ยลับปูอนุบาลนี้ชิ้นนี้จะแท็กตุ่มพันสิลับปูพับบอลช็อตลับปูล่ะใช่เพราะเราส่วนแต่เป็นนั่งทุ่มลาคอรีนพิอานิสเกี่ยวกับเป็นนั่งทุ่มเกี่ยวกับนิ่งรุ่งปนล่ะแล้วส่วนลาให้โปรแกรมบีปนบอมเป็นสิสตูดิเอนส์ทุ่มเสร็จแต่เมื่ออนิงคันวังลับปูอนุบาลนี้นั่งบัดปนบอมล่
0: ะ
1: แล้วส่วนดูทุกอย่างคนเลยอินเดียยามฮาพิอานโออาร์ติสบาแบรนด์แอมบาสเดอร์ล่ะนี่เซเมรุโนปูลาพันสิลับปูพับบอลล่ะแล้วส่วนแค่ชอบพาลงสเตมีเวิร์กช็อปส์แล้วเป็นคอนเสิร์ตไซส์สเตมีบีปอนเนาะแล้วส่วนทุกสเตมีก็แค่เชิงเส้นนิ่งกันเป็นคอนซิมุนีนั่งเช็ดตรงนั้นแล้วส่วนนิ่งกันบางองมุชอดสิเทคลงแล้วเป็นฟีดแบ็กต่อเมสเซนการจุลงส่วนทักเสียก็ชูนิงสิเตมีก็อินเตอร์เนชั่นแนลอาร์ติสต์ล่ะแต่กีตาริสต์เป็นไวโอลินิสต์จอยวอชอปันเสียก็พับปอนเนาะชูนิงแต่ก็ชูนิงอีซีเป็นบาดล่ะนิ่งการที่นี่คิดบิดแต่งเป็นก็โปรแกรมสเตมีมีผลบอมและเป็นมูนิตตุ้มสเตมีอะไรอีเซียทรัสนั่งดูความสิละโปรแกรมมีเซนพอเป็นนะจ๊อกสิละคลาสนั่งคือดุนเดียตุ้มอัลสมาร์ตุ้มด่าเพื่อนสัตว์ตุ้มนั่งเชิดตัวดุนเวิร์กช็อปส์เป็นเนี่ยและเป็นคอนเสิร์ตเป็นเนี่ยนั่งไปเต้นดุนเจแปน so I feel มันเนี่ย it's all because of the good work ปุ๊บเป็นส่วนเดียวละเคชิ่งเป็นจงโปรแกรมมีส่วนเดียวเพื่อนส์บ้าสตูดิเอนส์ตุ้มด่าNext time ke program ki bike instead of number increasing la a number bang se ko nang decrease pon bom ta sa non bang ke arna me hujme lo aning kan bang se munis tame punang bat pon bom nang bat pon bom audience atum tame la pon so every time every year concert ki bi la pen workshop ki bi tame feedback bang me o kai penang atum ki pupon je this is the first kind of show in Dipu or Karbianglong la son jo manela sona program mang dun long le pen nang
0: kala
1: then ni tum ke closed door se bibi indoor specially open air bang ke ni tum an pene prefer way thema dak bang ke expenditure ta theta
0: kala
1: indoor lo pete ni tum bang sabo to cut cost tedi
0: kala
1: la tai silo plus ko disturbances avepo
0: kala
1: na se ko pening da kibi ponji alam dosta me artist penching ki ama se ola juntu ka che contact artist banke morning ase ko kecheng bange no non november porang chi people bolo ama se apia schedule tight to ama se morning ase ko nitu ma ko postpone to data ase pending alar banke morning se ko bi pon to kecheng alom
0: kala me pikasailo nang churu ik piklo nang lipan nang te puthot Kingswood Music School along alam le ilitum dam thu iklo nang pamu het nang li nang ke than Kingswood Music School nang leing pupon lo tang te non an kupipia a mirong praksu ki thip a course punang hol kupipia si nang li ke than pon ma la pen than bang atum kuman mat sikidu ik mala so puthak nang li than ik chima
1: la so a school ne li kang pucheng ke ne li ke hini instruments chot carrot ke piano la pen guitar la piano guitar stame specialized in western classical guitar
0: Kala.
1: So my main instruments ke guitar lo nona mat ke
0: Kala.
1: But piano le rot pasame this is my like a side dish asan no
0: kala
1: ba ko lun ta lun sitame hola hai bang ke nilige professionally train kali dia lo pasini le la hai bang ke thante la se copisini recharli longvek mala sin non ko sonni an a pensini li pangcheng lo piano la pen guitar
0: kala
1: son ta se a phi bangge parents to pu a methangang bong se la pu advertisement chi phi bom a son lo a phi bangge a jhak parents sum nangar julo violin ta doma nili ta plan ge do same ke cheng si ge la sonni pen si cheng po sini li la cheng lo a phi bang nar ju inot bahini nar ju po la pu sanili padya chot mane ala students ha ke kale kon

นอนแฮจองนั่งลิตุมลุนเจตัวใจแม็กอังเดงอลองเป็นบุโกเลียเคเซสกิโลนาลุนอาร์จิกลงแตงโลอดุนทูลุนเจตัวลุนอาจารย์แม็กอังเดงอลองเป็นเตเกลังจุนเคเซสกิโลนาลุนอาร์จิกเซนังอาลุนอลัมทีเกมังอดีม

นอนให้จองหน้าลิตุมอิงเลสลอนาใจแม่กังเดงอลองเป็นเอกอนกิโลนาลุนอาร์จิกลงแตงโลอดุนทูอิงเลสลอนาใจแม่กังเดงอลองเป็นดัวลิปากิโลนาลุนอาร์จิกสินะอลอนาลัมทีบีเดวัน

นอนแฮจองนั่งลิตุมอิงลิซาโลนาจ่ายแมกอังเตงอลองเป็นดัวลิปากิโลนาลุนอาร์จิกลองแตงโลอดุนทูอิงลิซาโลนาจ่ายแมกอังเตงอลองเป็นเอชรินกิโลนาลุนอาร์จิกซินะอลุนาลัมทีเชปออฟยู

นอนเฮจองนั่งลิตมอิงเลซาลอนาจ่ายแมกอังเตงอลองเปนเอทรินกิโลนาลุนอาร์จิกลงตังโลอาดุนทูอิงเลซาลอนาจ่ายแมกอังเตงอลองเปนไมลีไซรัสกิโลนาลุนอาร์จิกซินะอลอนาลัมทีเรกกิ้งบอล

นอนแฮดจองนั่งลีตุมอิงลิซาลอนาจ่ายแม็กอังเตงอลองเป็นไมลี่ซารัสกิโลนาลอนอาร์จิกลองตังโลอาดุนทูอิงลิซาลอนาจ่ายแม็กอังเตงอลองเป็นเชียนวอร์ดกิโลนาลอนอาร์จิกซินังอาลอนาลามเทอันติลยู

0: เนี่ยเสงเกหังอาลำเทเนงกะทิทันจอดเนเกนางเลนำลาดอาเวเตเนเกทังอาลามาเวรุยอีกเพียงหลงอะไรนี่กะทิงอนามาไหนนี่และนางดุงวังไรตานางนางนี่โอยลักตาให้นางเกกรอยเกรเดตตาให้อาเทราเจสีกังไวอาเทนางราเจไม่ไอลาเป็นนางเมนตาเมนไนรีดาเมตตาลงทำเดกังหอนตีลูปุเกสุริสุริอามุนิตเกนางพนังปีดุนแท็กเทรุยอีกเพียงหลงอะไรนี่กะทิงอนามาไหนนี่และนางดุงวังไรตานางนางนิ่งอ้อยหลักตายนิ่งดูลันจอลู
1: อาจจะไม่อีกปีกแล้วก็เพียงนิ่งกันสนางลิลาส่วนลุงกับบอนดานาลิ่งเองด้วย
0: นะครับดังทินนันทินติดตู้ติดชื่อลุงปนสบายลุงปนไอ้แ
1: ก่กำลังดีนี่นางจุดอีกปีกแล้วนางเรียนเตอโอลินเดียเรดิโอชิลองอลองนางลิลุนก็ทับดามสอนก็อันปากตัวอีกจี
0: นี่เล็กแจ็คเลี้ยงนางท่านนางท่านที่มันน่ะอาตักเป็นนี่ลิสิลองมันหวังยูเอพีสิ่งนี่ลิบิซี่กิลุนลุน
1: กำลัง
0: สิลองโดยแก่ละเอ็มเนคอมพิสโลดโอเคอะลาอิเซลุนนี่ดิงโดอิเซลุนเกเลยฮะลออะลาคาร์บิเอตุมะดิกิบุดัมตะตังดาฮอร์กิจุนลามปลิรอกฮอร์กิจุนอะบังจิริเทกะดาก
1: ะลา
0: ฮอร์กิจุนอะบังทังตะเชคอนโทรลเบอะมาซิสโอะคาคาร์บิดิมเกปิติเปนอสันซิเดเวลอปเมนเกคอมรีโลกายมาตาอะดุกจังปลุงซันดุกอก
1: กะลา
0: วันเกลาฮอร์จุนจิลังดัตโปอันดาจูชูจูเชโปอันกะลาอะกันจุตังตมเกอะดิเครงลาเพรงลาโป
1: Kalang.
0: Adik jasa ramai lo.
1: Kalang.
0: Hasil kecing hong juga mati.
1: Kalang, kalang.
0: Lasila solun ni ilun. Alun ke belo. Ureng sangti asu pangri. Wau apek lible. Pak apek pipe. Tero apan le pulo te. Wau atar wung plin. Ati sakdam rai. Oh, longki pensar po nang ohe tang lo. Dorde ma jong boho arak penapo.โอเริงสังตีอาสุปังรีบูอภักเลเบลภาคอภักปิเปตับน่ะสรุนลิกรุนเต็มแล้วโอเริงสังตีทุ่มแก่อาสุปังรีปุยสันเถ
1: กันละ
0: ฮะทุ่มแก่ฮะทุ่มแก่นั่นนั่นเลยฮะทุ่มแก่ปีนี้มารัตพีมันดีมุนัสส่วนเลยทั้งจีนเลย
1: กันละ
0: เป็นเทโรทุ่มตัดจีนเลยลักษณะสิเทโรอาสุปังรีจิปลังเดลุกัน
1: ละ
0: ทันตาอารุจี
1: กันละอีกละ
0: เทโรพันนักปุ่นนนวัวทุ่มพันตาฮัลล่าเทโรวัวทุ่มนี่ละลำนี้เทคสันแต่เทโรพันตุปอไอเทโรนักสมบัติจังเลยหลังสองดำปอสวัสดาร์บุญนำพลิมเนตปอที่สักระไรปอ
1: กันละ
0: เป็นบาร์ท่าเทโรเทโร
1: กันละ
0: ส่วนเทโรส่วนจิบลังอันนี้มุนิมุนิเกมุนิลเทโรเทโรล
1: กันละอีกละ
0: แล้วเสียมุนิทุ่มกับเทโรส่วนจิบลังอันนี
1: ้กันละ
0: ทุ่มกระดกเวอร์ดูจิลานี้เป็นเกี่ยวกับทุ่มไปแทรกดังเดเวล็อปให้หลังหลังเลยละทุ่มตัวจิลาร์ปนันจี
1: อ่าฮะ

0: ก็ชิปีละโซปอตามิเอนังลิพันนังจูรุอีกเหรอนี่นังลิพรังเกคลมกิดามาซนอันสตามิอารนามเลนังลิพันฮิรจูเมนังปะปิดุนบอมโลนะละเป็นอิลิตุมาปอร์กิเมลองลังปุโลเตปุทอดอากาเพรกาลัมสตามิอิลิตุมกิจะทันเจพันอิลิตุมาปอร์เอนอีกเหรอนะตั้งแต่ปีนี้เกลาดักอันเลลิงตอนนี้กอกโลนะนังลิพันละดักอันกิวังปอนังจูรุทุเลทอดโลคาร์โด
1: จูรุโลคาร์โด
2: ลาพานาปอร์นังลิตุมคายฮาร์ลิงอาจายเมกอังเดงอลองเป็นอาเคไฮมานิกติโซลาเป็นฮุดบางพีเฮลเบลินติมงเปียตุมังบองจีฮุดจิปอดอาร์จิกลองตังลอลาเคอากาชวานีดิพูนังลิตุมจายเมกอาร์จิลองบอมลาเคอากาชวานีดิพูสเตชันอลองเป็นจายเมกเควังลาเคเอฟเอ็มเป็นอลองเป็นเมกะเฮิร์สพารอยซีระตอกบาราซิร์แคปลาเป็นนิวส์ออนเอไอเอร์มือบายแอปซาลองเป็นทานังนิตุมจายเมกอาร์จิตลองจีนอนสตูดิโอกุริยาปอร์ปอร์พายเนียร์แคปรามินิพลีแคปรับพออปอร์จอกไกไกลอลาสินังนิตุมดิลฮีเป็นกับปัจจิตาฮินดีอาลัมเป็นเบียร์ตาอาร์จิตลองอีกปอเป็นพุทธปอร์พายซิร์แคปฮินดีเป็นเลทอดกับปัจจิตาอิงลิชอาลัมเป็นเบียร์ตาอาร์จิตลองอีกผิดปอ